มื่อเก็บเย็นเธอมอมกงเธอมอมกงเธอมอมกง Take this hammer and care to my captain เธอมอมกง